ยังว่าโตเตเนมากะนังว่าเกียวยังว่าโตเตเมปะเนเมวะเจเกเสสะวะเจนาวะโฮเมยันเตวัตนาสะสะไม่ว่า

ักจะวันเราเมื่อโตเต็มมือมักจะนัดยาวเยื่อมาโตเต็มมืออาคีเอ๋ยน้ามากน้ามุเรียวเมื่อเมื่อโอ้เรหักมาก